0: เพิ่ม
1: แข่งกับอะไรกัน
0: Hello, one second. He's trying to figure out what it was about.
1: All right.